พราะที่ตาบุญเบสบอลชอบที่SMS ตรงไหนนะผมก็ห้ามนักกีฬาหนีตาคุกกลั่นต่อตาคุงโน่ผมก็ห้ามปาริมิตาไปสกังถ้าอิงเกย์มาที่อ่ะครั้งมาที่อ่ะครั้งอุรสามงโนขนาดนับกินเองก็ยังคตาคุกกลั่นต่อบอกคือนักกีฬาหนีสิมีปาริมิตาไปสกังเดบรมมาไปจะสับจักรสามงอุรสามงโนขนาดนับกินบอกก็ยังคือตาคุกขนาดดีนั่งขนาดนามุสุงจักรมันอุรสามง

0: นี่เลยก็สนุกชาลงกันหน้ามันตอกที่เจอกราตรงมา
1: ตอกไม่ฮัดตอกซะตอกซะแต่สกังไผกันเอาให้ยุงก็หน้าตอกตื้อยบัวบอกครั้งขนาด
0: อันนี้จะพูดที่แม่ว่างก็ชาลงกันตอกซะ
1: ตอกซะอาตอกซะเลยบุรุษไผกัน
0: อังเอลัมบากนุ่มมันกันไก
1: ตอกซะบุรุษนี่ไผกันเอาเสียงกูฮัลโหลเบลัยอาวะเบลัยกุตุฮัลโหล
2: ฮัลโหลตาราพุงกอดุบักคาม
1: นานาวาฮินอตาคุบริเจส
2: เบลัยชนฟอร์สนทาสกสิงกะตาราโอมังกะเอดุมนัมเบอร์1กะตอกซาโดอังอมนบูจุนไซกนาร์วะนะmana tok sa boputi ti changa se boputi nokhna bilen je boi posna changana aputi ni tok sa bhaje phang je bo je number 1 ke bo tok putti ti changa se bo kon putti ti bile head badara go mo ani number 1 ke pora tok sa ni man ta
1: aka atok sa le do tok sa putti ti na tok ma putti ti ka atok ma le bhaike khaba
2: o tok man ka ba o tok man ke nung go man ko ma ta ba
1: putti
2: mana
1: ตกตินี่ใครโตอ่ะตกขนาดก็ตกตินี่ออกกระทําค่ะ
2: เฮ้ออบขยะดารามานะนูออบตกติออกกระทํานั้นปุ๊ยปอนบุติตินั่นแหละก็ตกขั้นไปเลยคืออ่ะบ่ตกชาตา
1: บ่ต้องอ่ะก่อนบุติตินี่ในตกพันอ่อะตกติเลบุรันไผกะบ่า
2: อ๋อมันก็ได้ก็มันตาบุตกขั้นบ่ห้องนี่แบบถ้าจะก็ตกติถ้าจะก็ตกตินี่บ่าวก็จะตกขากะตาก็มันก็คือเน
1: าะอ่ะอ่ะตกแล้วอ่ะตกแล้วไผกะขากะบุรันไผกะตอกซับอาตอกแลตอกตินินคุมไผกะนําแล
2: คุมไปโยคุมไปทานานวันตอกซานปุญญามานะชิชิติขานานวันสุตังครับตอกซชิติขาจังแกบอกตอกติฉันกันเนาะอมาเจงูนี่อันวันสม
1: ดาดาดาดากันหําไว้ตาปัวสากะตาคุบริเจสากะตอกซันชิมิตอกติตอกนี่ชิมิจะตอกติงูก็อาตอกเลยบุรุษนี่ขากะบ่าตอกติชิมินคุมไปเนี่ยมแหละแล้วตามวันซึดาลวิดาลาวฮัลโหล
3: ฮัลโหล
1: ลามสกุตาคุกสาวงค่ะ
3: คอยวันเดือนปีจะถอยเดือนจระ
1: เอ้ซาดิ
3: โมตากถอยไม่ใช่ตอกติเนี่ยสกังตองวันไม่จองลาฮาวันนี้ถึงจะตอกติกูดู
1: อาคนอาตอกเลยบุรุษนี่ไผแกบ่า
3: ตอกถึงใจเอาตอกนี้ฉันให้ตอกเอาวะชิ้นชิ้นชิ้นละสามหนึ่งจ้ะค่ะ
1: ตอกตีนิดชิ้นจะคุ้มไปเนี่ยมั้งเลย
3: ตอกตีนิดชิ้นจะคุ้มไปเหรอให้มันเหรอโอ้เจ้าตอกงอกรมันนี่ตา
1: เอา
3: เจ้าฮันนี
1: ่มันตอกตุยตอกตุยคุ้มไปจ้ะค่ะตอกตีนิดชิ้นจะคุ้มไปอยู่ตอกตอกตีนิดชิ้นตอกคุ้มไปกันแค่จะตอกตีงูแฮดิบะงั้นตอกตีเลยบุรุษไปแกวันสุกดีวันสุกดีวันสุกดีวันสุกดีวันสุกดีวันสุกดีอรุษสมุงโบขนาดนี้